0: รองไว้นะน้องหลิวค่ะชั่วโมงหน้าสนุกกันต่อนะลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
1: เดี๋ยวส่วนมือ
2: เนื้อแน่นระดับท็อปคลาส
1: เป็นเวลา
3: แบบไม่มีความผิดไม่ได้แล้วนะ
0: ม
3: ีโทษแล้วนะ
4: คือสพด
1: บำบัดต้องติดตาม
4: นั่นแหละคร
1: ับโอเคแต่ว่าแค่ได้รับว่าทีสหายแล้วแต่ท่านกลับไปใช้ตอนนี้
5: ได้ความคำว่าซ้ำๆและต่อเนื่องด้วยความจริงใจและตั้งใจและจริงใจต่อคนในพื้นที่ครับผมใช้คำไม่เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปเก็บรักษาที่สถาน
1: ไม่ป่านนี้
6: ให้เพื่อนๆฝึกตามแต่ละแบบให้คล่องนะครับแบบฝึกหัดที่25

ไปแล้วติดเลยครับคุณผู้ชมนะครับหลากหลายทั้งมีเนสและโปรโมท

ไว้วางใจบูซิงโก้บูซิงโก้ 40% ชนิดครีมเข้มข้นละลายดีไม่มีตะกอนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนิฮอนโดยากุจำกัดจากประเทศ